เบิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าก็ลูกหนูจุตานาโพล่าจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮาโลปาสีโลมันมนัวตัวโยโอ้งแงงบวกบางเก่งมานี่บวกบางเก่งมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักไปยิ่งตรงสักบวยบวยละตีเหมาะโมยังมาลูสลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปากไอ้อาวัดต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนงติงอี